การป้องกันที่มนุษย์ต่างกล่าวได้การป้องกันที่มนุษย์ต่างกล่าวได้ในทัศนะว่าการสารสิทธิ์แห่งการแก้แค้นเป็นบทเรียนแห่งการแก้แค้นการบำเพ็ญประเด็น